0: ฝนลดลงต่อเนื่อง6ปีที่ผ่านมาไม่มีปีไหนเริ่มทันกลางตุลาคมเลยเร็วสุด22ตุลาคมช้าสุด14พฤศจิกายนปีนี้มีเอลนีโญกำลังแรงครั้งล่าสุดที่เกิดเอลนีโญคือปี2566ปีนั้นมวลอากาศเย็นจากจีนอ่อนและมาไม่ต่อเนื่องหน้าหนาวจึงช้ากว่าปกติราว4สัปดาห์และปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพฤศจิกายนถึงธันวาคมอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติราว2องศาสรุปฝนภาคเหนืออีสานภาคกลางและตะวันออกจะเริ่มหมดราวกลางเดือนตุลาคมภาคใต้ยังมีฝนถึงธันวาคมส่วนหน้าหนาวยังเป็นทางการ6ปีหลังมาช้ากว่ากลางตุลาคมทุกปีและปีนี้มีแนวโน้มอุ่นกว่าปกติ
1: สนับสนุนโดย
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540109899บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
3: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
2: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

กลับมาต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Hit FM Next ลำปางไทยแลนด์กับผมเรืองศิริสวรรค์ชั่วโมงสุดท้ายเริ่มต้นกับเพลงกล้ำกลืนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกล้ำกลืน เพลงที่ผมเลือกให้ฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงนี้นะครับมาต่อกับเพลงขอเพียงยกโทษนะครับ

ขออย่างเดียวอย่างอื่นไม่ขอขอเพียงยกโทษอ๋อให้กันอยู่แล้วถ้าเราไม่ยกโทษให้เขาหนุนฝั่งไม่ให้โอกาสเขาเขาก็จะลำบากแบบนั้นฉะนั้นก็ยกโทษแล้วให้โอกาสเขากันละกันให้เขาแก้ตัวแต่อย่าผิดซ้ำอีกนะครับถ้าผิดซ้ำอีกก็จะไม่ให้อภัยนะเออเป็นจังซานนะหนุนฝั่งครับเออคุณฟังครับมีชื่ออำเภอนะครับแต่ก่อนนี้เป็นหมู่บ้านนะคุณฟังครับบ้านแฮดผมมานั่งคิดนอนคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะนะคุณฟังบ้านแฮดมันคืออะไรหนอมันแปลว่าอะไรมันทำไมนะครับสำหรับคนอีสานแล้วจะรู้เลยบ้านแฮดคืออะไรอาจารย์คณะมนุษย์นะครับก็ได้พาออกพื้นที่ในชั่วโมงพัฒนในวิชาพัฒนาชุมชนนะครับอาจารย์ก็พาออกไปบ้านแฮดบ้านเป็ดบ้านหนองแวงไปสัมผัสชีวิตชาวบ้านในวันเสาร์วันอาทิตย์นะอาจารย์ก็พานักศึกษาไปนะครับไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็ทางอาจารย์ก็ต้องมีหนังสือนำใช่ไหมครับไปถึงผู้ใหญ่บ้านนะครับบอกว่าขออนุญาตเอานักศึกษาเนี่ยนะครับไปเดินดูไปอะไรชาวบ้านทางภาคอีสานนะคุณฟังนะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่เราเรียกว่าแม่ใหญ่นั่นแหละแม่ใหญ่ก็คือแม่หลวงบ้านเรานะครับป้าอุ้ยแม่อุ้ยนั่นแหละนะครับก็เตรียมอาหารการกินไว้ต้อนรับอย่างดีเลยคนแต่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทางเหนือคนทางภาคอีสานจะเหมือนกันเลยใครมาถึงบ้านเนี่ยจะต้องมีการต้อนรับมีข้าวปลาอาหารมีน้ำมีท่าไว้ต้อนรับเลยแม่ใหญ่เตรียมไว้แล้วลูกต้องกินหน้าอะไรพวกเนี้ยมานึกนะครับว่าบ้านแฮดคืออะไรจะถามเพื่อนทางภาคอีสานก็ยังไงอยู่เขาบอกว่าโอ้ไปเรียนตั้ง4ปีทำไมไม่รู้ว่าบ้านแฮดคืออะไรผมก็ไปถาม AI ละบ้านแฮดคืออะไร บ้านแฮดก็คือบ้านแรดนั่นเองนะครับแต่ก่อนนี้เขาบอกว่าแถบนั้นนะมีตัวแรดเนี่ยครับสัตว์ป่านี่นะครับแรดนี่เยอะเหลือเกินเขาก็เลยเรียกเป็นบ้านแฮดบ้านแฮดก็คือแรดนั่นเองเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอนะคุณฟังครับเจริญรุ่งเรืองเลยแต่ก่อนนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอำเภอบ้านแฮดตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับนั่นแหละคุณฟังครับบางทีเราไปที่ไหนก็แล้วแต่สังเกตนะสำเนียงก็คืออาจจะเพี้ยนไปแต่ว่าความหมายก็คือกันบ้านเราก็เรียกว่าแรดใช่ไหมครับทางภาคอีสานเขาจะเรียกว่าแฮดบ้านแฮดแฮดก็คือแรดนั่นเองนะครับเอามาเล่าสู่ฟังคุณฟังครับมาฟังเพลงโกดัมนะครับโกดัม

ับเพลงโกดัมในชั่วโมงนี้ผมพยายามให้คุณฟังได้ฟังเพลงเยอะๆจะได้สบายใจก่อนไปทำงานบางท่านก็ฟังในรถใช่ไหมครับบางท่านก็ฟังอยู่ที่บ้านนะครับยังไงก็ให้มีความสุขมากๆนะครับดอกไม้กับแจกันดอกไม้กับแจกันนะครับชื่อเพลงนะครับ

0: Hits FM Next ร้อยสองจุดสองห้า
1: เมื่อไหร่กันนะที่เราเริ่มไม่ตื่นเต้นกับชีวิตเหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กๆแค่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวหรือได้ลองทำอะไรใหม่ๆเราก็ตื่นเต้นจนแทบนอนไม่หลับแล้วนะครับเกมใหม่ของเล่นใหม่ร้านอาหารที่ไม่เคยไปหรือแม้แต่การได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนสักที่หนึ่งเรื่องเล็กๆพวกนี้ก็ทำให้เรามีความสุขได้มากแล้วแต่พอโตขึ้นทำไมบางอย่างที่เคยทำให้เราตื่นเต้นกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านกินข้าวแล้วก็นอนพรุ่งนี้ก็ทำเหมือนเดิมวันจันทร์ผ่านไปวันศุกร์มาแล้วก็วนกลับไปวันจันทร์อีกครั้งบางทีไม่ได้มีอะไรผิดปกติกับชีวิตเรานะครับเราอาจแค่ชินกับมันมากเกินไปเพราะตอนเด็กๆ เราเจออะไรใหม่อยู่ตลอดสมองเลยมีเรื่องให้ตื่นเต้นและจดจำเยอะมากแต่พอโตขึ้นหลายวันเริ่มหน้าตาคล้ายกันสถานที่เดิมงานเดิมคนเดิมตารางชีวิตเดิมจนบางครั้งเราไม่ได้รู้สึกว่าเดือนหนึ่งผ่านไปนานเลยแต่พอหันกลับมาดูอีกทีอ้าวเดือนนี้ก็จบแล้วเหรอและบางทีสิ่งที่เราขาดอาจไม่ใช่ความสุขนะครับแต่อาจเป็นความรู้สึกว่าวันนี้มีบางอย่างที่รอให้เราอยากตื่นขึ้นมาเจอเราอาจไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่เลยแค่ลองไปในที่ที่ไม่เคยไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุยกับคนที่เราไม่เคยคุยหรือแม้แต่กลับไปทำสิ่งเล็กๆที่เมื่อก่อนเคยทำแล้วเรามีความสุขเพราะชีวิตที่น่าตื่นเต้นอาจไม่ได้หมายถึงชีวิตที่มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นตลอดเวลาบางทีมันอาจเป็นแค่ชีวิตที่เรายังรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีอะไรบางอย่างที่เราอยากตื่นขึ้นมาเจอแล้วคุณล่ะครับครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตจริงๆคือเมื่อไหร่
2: หุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกเลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
4: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
3: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
4: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
3: และโทร095-451-8710
5: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

กับเพลงคนเก่งเก่งจริงๆทำไมน้ำตามันไหลออกจากตาเลยคุณฟังคนเก่งต้นฉบับเป็นเสียงของเต๋าสมชายใช่ไหมครับ7:37 แล้วขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันตรงนี้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับมีรายงานเรื่องของฝนฟ้าจากเพจหรือว่า Facebook ของข่าวนครลำปางนะครับบอกว่าจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับฝนจะตกหนักในจังหวัดลำปางทั้ง13อำเภอ 70% ของพื้นที่คุณฟังจะมีฝนตก 70% ของพื้นที่ทุกอำเภอ13อำเภอในจังหวัดลำปางนั้นจะมีฝนตกหนักก็ระมัดระวังนิดนึงกันแล้วกันนะครับ

กับเพลงความในใจนะครับที่มอบถึงคุณฟังคุณฟังบอกว่าเออก็มีอะไรในใจแย่ๆเลยระบายออกมาระบายออกมาคุณฟังนะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวนะนะครับก็ระบายออกมาเราจะได้แชร์กันแบ่งๆกันนะคุณฟังครับคุณฟังครับความจนนะครับพระท่านว่านะไม่ใช่ผมว่านะครับพระท่านบอกว่าความจนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจนะครับสิ่งที่น่ารังเกียจก็คือความชั่วไม่เกี่ยวกับความจนความจนนี้ไม่น่ารังเกียจแต่คนที่มีความชั่วต่างหากน่ารังเกียจมากๆเลยจะยากดีมีจนไม่สำคัญสำคัญคือเราต้องเป็นคนดีนะครับมาต่อกับเพลงเชือกวิเศษนะครับ

0: เมื่อชีวิตเดินทางมาถึงวันที่เหนื่อยล้าและคุณต้องฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในเริ่มไม่ไหวขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุขและความเจริญจำไว้ว่าบ้านไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ซ่อนตัวจากโลกภายนอกแต่มันมีไว้เพื่อเติมพลังใจไม่ใช่สนามอารมณ์สำหรับระบายความเครียดพลังใจที่แท้จริงเริ่มต้นง่ายๆในยามเย็นเมื่อทุกคนพร้อมหน้าล้อมวงกินข้าวแบ่งปันเรื่องราวและในวันที่ใครสักคนล้มลงการมีมืออุ่นๆคอยตบไหล่เบาๆพร้อมบอกว่าไม่เป็นไรนะมีฉันอยู่ตรงนี้นั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางกลับกันการนำความเกรี้ยวกราดย่อท้อจากข้างนอกกลับมาสาดใส่คนใกล้ตัวก็เหมือนการจุดไฟเผาบ้านตัวเองทีละนิดเมื่อพลังใจถูกบั่นทอนครอบครัวก็ย่อมพังทลายแต่เมื่อใจของคนในบ้านเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจบ้านหลังนั้นย่อมเจริญรุ่งเรืองขอให้ทุกครอบครัวมีแต่รอยยิ้มเพราะบ้านที่อบอุ่นและสามัคคีคือรากฐานของความสุขที่แท้จริงในทุกเรื่องของชีวิต
1: มิตรไทย MIT ไทยมิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MIT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปาล์มโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าซบตุ๋ยเมืองลำ

กับเพลงเก็บไว้ข้างในนะครับเพลงที่ผมเลือกมาให้คุณได้ฟังได้สักครู่หนึ่งเตรียมตัวเข้ารับรองชาติช่วงต่อไปน้องเอฟวัชระแล้วก็น้องตนอ้อจะมาสานต่อนะครับผมส่งท้ายสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพบกันในวันพรุ่งนี้ ชอบอยู่คนเดียวนะครับชื่อเพลงนะครับชอบอยู่คนเดียวเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามและก็ขอทุกท่านโชคดีลากันตรงนี้กับเพลงชอบอยู่คนเดียวนะครับลาไปนะครับสวัสดีครับ

0: 吧。
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 104.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VI

0: เช้าวันนั้นนะครับเออบอยทีเจสวัสดีคุณผู้ฟังยามเช้านะครับ8โมงกับ21นาทีแล้วล่ะที่นี่ Hits FM Next นะครับผมดีเจพีเอฟวชิรคุณากิตติกุลมาแล้วครับดูแลคุณผู้ฟังที่นี่ยาวๆถึงเที่ยงวันเหมือนเคยวันนี้6ตุลาคมวันอังคารนะครับทักทายกันในยามเช้าๆแบบนี้อุณหภูมิตอนนี้ที่ลำปางต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างเริ่มเย็นลงแล้วล่ะนะฮะตามพยากรณ์อากาศเลยนะครับอุณหภูมิล่าสุดตอนนี้ที่ลำปาง26องศานะครับอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้23องศาสูงสุดเมื่อวานนี้34.3 องศานะครับฝนสะสมวันนี้ยังมี 2.5 มิลลิเมตรด้วยกันแล้วก็มีประกาศเตือนฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยนะครับได้เวลามาติดตามข่าวร้อนในยามเช้ากันแล้วนะครับ
1: เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อน
0: มาอัปเดตสถานการณ์สำคัญในรอบวันกันนะคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นที่กรุงเทพก่อนเลยนะครับแม่น้ำท่วมยังไม่หายเลยคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ฝนกระหน่ำกรุงเทพอีกแล้วนะครับทั้งช่วงบ่ายแล้วก็กลางดึกนะฮะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงขังบริเวณถนนเอกมัยแล้วก็จุดลุ่มต่ำอีกหลายแห่งด้วยกันนะครับขณะที่รัฐบาลก็สั่งการเร่งด่วนโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมให้ถึงมือผู้ประสบภัยให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะครับส่วนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตอนนี้ตำรวจซ้อนแผนรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ล็อตใหญ่นะครับที่ร่วมกันกันโชคทรัพย์แล้วก็หลอกลวงนักศึกษาเสียหายรวมกว่าหลายล้านบาทด้วยกันนะครับส่วนคอรถยนต์ห้ามพลาดนะฮะแม้เช้าวันนี้ค้าปลีกน้ำมันหลักเลยนะฮะประกาศราคาแก๊สโซฮอล์95ยังคงทรงตัว40.69 บาทต่อลิตรนะครับส่วนกลุ่มดีเซลส่งเข้ากองทุนน้ำมันปรับอัตราใหม่ดีเซลธรรมดาได้รับเงินชดเชย3.52 บาทต่อลิตรส่วนตลาดหุ้นโลกนะครับเขากำลังจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตรียมเผยแพร่บทวิเคราะห์งาน World Economic Outlook นะครับในวันนี้เพื่อประเมินทิศทางไตรมาสสุดท้ายนะครับแม่ต้องรอลุ้นเลยนะครับสภาพอากาศวันนี้นะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาเอาประกาศเตือนภัย41จังหวัดรับมืออากาศแปรปรวนฝนตกหนักลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกบางแห่งด้วยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครนี่เจอฝนแน่นอนนะครับ70%ของพื้นที่ส่วนลำปางวันนี้ฝนฟ้าคะนอง70%นะครับฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดวันนี้น่าจะอยู่ที่26องศานะครับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดลำปางก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับปิดท้ายที่ราคาทองคำคุณผู้ฟังฮะราคาทองคำประกาศตัวยังคงทรงตัวนะครับทองคำแท่งวันนี้รับซื้อบาทละ66,150 บาทขายออกบาทละ66,350 บาทส่วนทองรูปพรรณเช้าวันนี้ขายออกที่บาทละ67,150 บาทนะครับและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวเด่นประจำวันอังคารนะครับอย่าลืมพกร่มด้วยนะครับวันนี้นะครับ
1: Hot News เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าว

0: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้คร
3: ับ เอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
2: แต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
3: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
2: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิ

0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
1: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รถนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
3: 300,000 บาท
1: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รถนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รถนิยมป้าปี๋รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
2: It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

0: จริงแน่นหอนในกับอะไรที่มีตลอดไปนี่คงไม่มีจริงจริงนะฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวฟังเพลงไหนเพิ่มเติมทักทายทางไลน์ที่ @hitsfm นะครับ @hitzfm
1: Hits FM Next Music Recommended
2: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: ณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: ชัวร์ไหม
5: ชัวร์ค่ะ
4: ชัวร์ไหม
6: ชัวร์ครับ
4: ชัวร์ไหมครับ
5: ชัวร์ค่ะ
4: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
7: ชัวร์ค่ะ
3: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือ2ที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
1: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโฟคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโฟคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนชัดชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @insoclinic และ Facebook insoclinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่ค

หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วางติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: จลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 104.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
4: Hits Music Daylight

0: Hits music from K on Hits FM next.
1: โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: ็แค่พอคุณผู้ฟังฮะตอนนี้ก็ฮือฮากันมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียฮะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยกำลังฮือฮากเลยนะครับ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: เขาฮือฮามากๆเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้ที่อินโดนีเซียครับมีเกาะใหม่โผล่ขึ้นกลางทะเลนะครับหลังภูเขาไฟอานากรากะตัวนะครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยประทุต่อเนื่องนานถึง25ชั่วโมงถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ96ปีเลยทีเดียวเกือบ100ปีนะครับซึ่งเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าจับตาในอินโดนีเซียนะครับหลังการประทุต่อเนื่องยาวนานกว่า25ชั่วโมงในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาของภูเขาไฟอานากรากะตัวนะครับในช่องแคบสุนดาก่อให้เกิดมวลแผ่นดินคล้ายเกาะใหม่2แห่งด้วยกันนะคุณฟังครับโดยสำนักงานธรณีวิทยาอินโดนีเซียเขาได้ระบุไว้นะครับว่าเกาะหนึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอานังกาตากัวราว760เมตรส่วนอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ495เมตรทั้ง2จุดเกือบอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันผ่านบริเวณปล่องภูเขาไฟนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถยืนยันขนาดและความสูงของแผ่นดินใหม่เหนือระดับน้ำทะเลได้นะครับเบื้องต้นนะฮะกรัมตูครั้งนี้ทำให้แมกมาที่มีความเหลวสูงเคลื่อนตัวสู่ผิวโลกผ่านรอยแยกใต้ทะเลแล้วก็ดันตัวเป็นเนินเป็นเกาะขึ้นมานะครับแม้เกือบร้อยปีมีเกาะโผล่ขึ้นมานะคุณฟังครับ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ช่วงนี้กับคุณนิยมพันธิลำปางด้วยนะครับสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพันธิลำปางแม้ใกล้หนาวแล้วนะครับคุณฟังครับอากาศเริ่มเย็นลงเย็นลงใครที่กำลังมีแพลนอยากจะเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าอยากจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นรีบเลยนะครับตอนนี้มีราคาสุดพิเศษในงานลดลั่นสนามเมืองโตชิบะ 3,800 วัตต์ราคาพิเศษเพียง 1,790 บาทนะคุณฟังครับเฉพาะในงานนี้จนถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะที่นิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่สาขาชาชัยสาขาทิพช้างสาขากอคาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทั่วอำเภอใกล้บ้านคุณสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปางแล้วโรงพยาบาลขีรังนครรามนะครับคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจอย่าลืมแล้วกันนะฮะชวนคุณผู้ฟังมาตรวจสุขภาพกันนะครับที่โรงพยาบาลขีรังนครรามเรามีแพ็กเกจตรวจสุขภาพรอคอยคุณฟังอยู่มากมายเลยทีเดียว
2: Hits Music Daylight

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: ลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: It's FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

คริสตินแล้วก็พาวเวลช่วงวันนี้ขอบคุณโรงพยาบาลกีฬานครรามด้วยนะครับสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองรู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปนะครับที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแล0540196619ต่อ1201โรงพยาบาลกีฬานครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจและนิยมพาณิชย์ลำปางนะครับในงานลดลั่นสนั่นเมืองเครื่องทำน้ำอุ่นคุณฟังฮะโตชิบาขนาด 3,800 วัตต์ราคาพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทนะครับเฉพาะที่นิยมพาณิชย์ลำปางนิยมพาณิชย์เนี่ยเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เลยนะครับ 8:00 น.ถึง 6:00 น.ครึ่งสอบถามเพิ่มเติม 054-222-999 นะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาชั่ว

0: with Hits FM next.
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งย
2: ืนเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านเทิร์นโบประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนเทิร์นโบคาร์บอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

0: แค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเกาไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook เกาไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: Hit FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: จลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hits FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
4: Hits FM Next
3: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
4: On Radio 102.25 FM Hits Music Daylight
5: โดยโตโยต้าลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: อนะครับอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะครับปล่อยให้มันเป็นไปแว่นใหญ่นะครับช่วงวันนี้กับคุณโตโยต้าน้ำปานด้วยนะครับมารวมเป็นครอบครัวด้วยกันกับครอบครัวโตโยต้าน้ำปานโดยเฉพาะตอนนี้ New Yaris ก็ Achieve นะครับ HEV แม่สวยมากๆคุณผู้ฟังครับ GR Sportให้คุณผู้ฟังเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% หรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้น 4,277 บาทต่อเดือนก็ได้นะครับเขามีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD แถมให้ฟรีไปเลยครับแล้วก็ยังมีแต้ม Blue Point คูณ 3 เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ด้วยนะครับแพ็กเกจเช็กระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะเลือกรับส่วนลดเงินดาวอีก 10,000 บาทได้เหมือนกันประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปีไปเลยครับพร้อม TC FR Plus แม่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าขับกันแบบสบายๆยาวๆเลยทีเดียวนะครับให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่สนใจแวะไปที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในต้องบอกคุณฟังเลยว่าเราให้คุณได้มากกว่าใครแน่นอนนะครับ
1: Hits Music Daylight
2: โดยโตโยต้าลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: Hits FM next
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
2: 300,000 บาท
1: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รสนิยมป้าปี๋รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
3: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
3: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุ๊ปเซลโต้

ส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะครับขอบคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางรถยนต์โตโยต้าที่นี่รอให้คุณได้มากกว่าใครนะครับตอนนี้ Yaris Active HEV ประกันแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับดอก 0.89% ผ่อนสบายๆ 4,277 บาทเฉพาะที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางนะครับ

0: Today's Hits FM Next
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวี

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: ที่จุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้าง
0: นั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251

งานจากกระตอมชนะการนะฮะเจ็บจริงช่วงวันนี้กับคุณโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดนะคุณผู้ฟังมาที่นี่ที่เดียวครบจบเลยนะครับกับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดสดใหม่ทุกวันสต็อกแน่นเอียดเลยสายชาบูปิ้งย่างหมูกระทะหมูจุ่มตักชั่งกิโลได้เลยนะครับสูตรหมักอร่อยทุกอย่างเลยที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดและเฟสเมดิคอลคลินิกรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดิวเด็ด10วันเท่านั้นพลาดแล้วพลาดเลยนะฮะตั้งแต่วันที่5จนถึง15ตุลาคมนี้ราคาเดียว 1,990 บาทนะครับเลือกได้เลยจะเป็นโปรแกรม Lipo Fat 10cc หรือจะเป็น Under Eye Booster นะครับ PRP หน้าใสสเต็มเซลล์ร้อยไหมมาเดย์คอลลาเจนเลเซอร์คิวสวิต Foxy Eye นะครับยกกระชับหางตาให้ดูเชียวขึ้นวันนี้ถึง15ตุลาคมนี้ 1,999 บาทนะครับไม่ใช่99 1,990 บาทที่เฟส Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณ Hits Music Daylight

0: Today's Hit FM Next
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: Hit 7FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: ส่งท้ายคุณฟังก่อนนะครับกับคุณเฟซ Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเหลี่ยมฉองนะครับจำดีๆสีเขียวๆนะครับและก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทุกสาขาใกล้บ้านคุณสดสะอาดใหม่ทุกวันแล้วก็ตอนนี้ใครว่างงานอยู่เราเปิดรับสมัครพนักงานสาขาพระบาทโฉมใหม่นะครับแคชเชียร์ชายหญิง5อัตราด้วยกันพนักงานปฏิบัติการชายหญิง5อัตราเช่นเดียวกันนะครับเงินเดือนเริ่มต้น 11,440 บาทผ่านการทดลอง 14,440 บาทสอบถามเพิ่มเติม062-432-5582ได้เลยนะครับ
1: Here we go
2: We play all the hits Hits FM
0: เจอกันใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้าที่ HitsFM Next นะฮะผมดีเจเปียวัชุระคุณากิตกุลไปแล้วครับกับคุณมาร์คสวัสดีครับ

0: Mix FM Next
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอสมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11/2567

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุด

0: ชัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
1: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
1: สยามคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับสตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook เกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
3: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159999

หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วางติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 104.5 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
4: Hits FM Next
3: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
4: On Radio 102.25 FM

0: ZM Next
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: ิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: 13/2563 ต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Me You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วางติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HitFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: Hits FM next.
1: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

0: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
2: 300,000 บาท
1: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รสนิยมป้าปี๋รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
3: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
3: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
5: It's FM The Next
6: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้131ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com
3: สยามท
0: ีวี The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinicสปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป11/2567
4: สบายใจมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณรู้

0: ิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: จ้าเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำตายตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Inso คลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line พิมพ์ @inso clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป. 1/2567
3: Hit FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียง
3: HZM Next
2: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: Today's Hits FM Next
1: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
3: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรถวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: It's FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: ลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 104.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: Hits FM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: FM Next
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ZFM Next
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
2: ใจจะมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณ

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้าไอทีทั้งMac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
3: สยามคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092 932 9966 Facebook อินโซ

าสยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251

0: ่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM Hits Music On The Road
2: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ

ากนี้นะคะมีช่วง Move On นะคะเป็นเพลงใหม่ค่ะอัปเดตให้ที่ฟังกันด้วยนะคะมาแล้วหลานนะคะเจอทักทายกันในช่วงเวลาเดิมนะ4โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะตอนนี้4โมงกับอีก25นาทีค่ะที่นี่ 102.25 Hits FM Next นะคะชั่วโมงนี้ก็อยู่ด้วยกันนะคะในช่วงของวันอังคารแล้วคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันที่6ตุลาคมแล้วหลานนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะวันหยุดค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวหลานนะคะยิ่งใครที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะอาทิตย์หน้านี่โอ้โหหยุดยาวกันหลายวันเลยทีเดียวหลานนะคะเนื่องจากว่ามีการประชุมนะคะประชุมการเงินโลกนะคะทำให้อาทิตย์หน้าเนี่ยที่กรุงเทพมหานครนะคะขอความร่วมมือนะคะในส่วนของ work from home นะคะก็ทำให้มีวันหยุดยาวมากนะตุลาคมนี่โอ้โหนะหลายคนที่บอกว่ามีแพลนแล้วนะสำหรับในส่วนของวันหยุดนะคะวันหยุดค่ะอยากจะไปดูแลผิวหน้าผิวกายนะคะอยากจะดูแลปรับรูปหน้าปรับรูปร่างนะคะแวะมาที่ Attitude Clinic กันได้เลยนะคะวันนี้มี1เคสนะคะอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเคสนี้ค่ะเป็นเคสนะคะเกี่ยวกับการรักษาสิวแล้วก็รอยสิวนะคะด้วยโปรแกรม Light Clear นะคะแล้วก็โปรแกรม IPL นั่นเองค่ะเคสนี้นะคะเป็นเคสของคุณสุภนิมิตนะคะซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องของสิวอักเสบเนี่ยเป็นหายๆเรื้อรังมานานนะคะซึ่งก่อนอันนี้ก็รักษาที่อื่นนะคะหลายที่ค่ะแต่หายไปได้แป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับมาอีกแล้วล่ะนะคะแถมรอยแดงจากสิวเดิมเนี่ยยังไม่ทันจางก็มีรอยใหม่ขึ้นมาเป็นจ้ำจ้ำนะคะย้ำแดงกว่าเดิมอีกนะคะไม่อยากแค่รักษาสิวนะคะซึ่งคุณสุภนิมิตนะคะก็คุยกับคุณหมอที่ Attitude Clinic บอกว่าอยากจะรักษารอยแดงให้จบไปด้วยเลยนะคะแล้วก็จากการประเมินนะคะก็คือเป็นสิวอักเสบเยอะนะคะเพราะว่าใต้ผิวอักเสบหนักมากค่ะคุณหมอก็เลยวางแผนค่ะให้รักษานะคะด้วยโปรแกรม Light Clear 10ขั้นตอนค่ะต่อด้วยโปรแกรม IPL 5ครั้งนะคะซึ่งต้องบอกว่าสิวเคสนี้นะคะคุณหมอก็จะเน้นค่ะไปที่ลดการอักเสบนะคะด้วยการฉีดสิวลดบวมมากหน้าพร้อมฉายแสงค่ะเพื่อลดการอักเสบนะคะพออาการอักเสบเบาลงเนี่ยทำให้สิวเนี่ยขึ้นน้อยลงนะคะผิวหน้าก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะจากนั้นค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการรักษารอยแดงต่อด้วยโปรแกรม IPL นั่นเองนะคะสำหรับปัญหารอยแดงนะคะเกิดจากการที่เคยเป็นสิวอักเสบหนักมาก่อนนะคะทำให้เส้นเลือดฝอยใต้ผิวเนี่ยขยายนะคะเลเซอร์ค่ะจะช่วยให้เส้นเลือดฝอยตรงนี้นี่หดตัวลงนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูใสขึ้นรอยแดงก็ดูจางลงนั่นเองเคสนี้นะคะดูแลสิวแล้วก็รอยสิวต่อเนื่องรวมทั้งหมด15ครั้งนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณสุภนิมิตเนี่ยดีใจมากค่ะที่แก้ปัญหาสิวตรงจุดนะคะรู้สึกได้ว่าสิวอักเสบได้ขึ้นน้อยลงนะคะแถมรอยแดงที่เคยกังวลเนี่ยก็จางลงมากด้วยนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเคสนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่มารักษาสิวที่ Attitude Clinic นะคะแล้วหายจริงเนี่ยบอกเลยว่าหายจริงจนต้องบอกต่อนะคะเชี่ยวชาญในเรื่องราวของผิวหน้าผิวกายนะคะรวมถึงรูปร่างต่างๆด้วยนะคะโปรแกรมโบท็อกโปรแกรมฟิลเลอร์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะมาปรึกษาก่อนนะคะรีบมาได้เลยที่ Attitude Clinic นะคะคุณหมออยู่ประจำและคุณหมอดูแลเองทุกเคสนะคะที่สำคัญเลยปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแค่เข้ามาปรึกษาคุณหมอก็จะดูแลให้นะคะพร้อมกับการแนะนำนะคะใครที่อยากจะปรึกษานะคะผ่านทางอินบ็อกซ์นะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์ไปถามแอดมินก่อนได้เลยคุณผู้ฟังนะคะถามจนเราเข้าใจจนมั่นใจก็แวะไปที่ Attitude Clinic ได้ค่ะสาขาลำปางอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวิทยาลัยนะคะ0994142000กับ Attitude Clinic Hits Music on the Road

0: Today's Hits FM Next
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
1: 300,000 บาท
0: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รสนิยมป้าปี่รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนต

0: ดรถลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
0: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: 13/2563 ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

งนี้นะคะทิ้งท้ายเลยค่ะขอบคุณกับ Attitude Clinic ลำปางด้วยนะคะ Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณชั่วโมงนี้นะคะเพิ่มเติมที่ LINE @hitfm นะคะ @ข้างหน้า HITZFM นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายก่อนชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงอัปเดตได้ค่ะที่ 102.25 HITFM Next นะคะชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

สบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

จิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอสมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

0: Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์ Toyota เรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณ Toyota ลำปาง
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ500เก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
5: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive CarToyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือสองต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
6: Hits FM The Next
7: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: 0549-222-5251
1: Hits FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
4: Hits FM Next
3: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
4: On Radio 102.25 FM Hits Music On The Road
5: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาสยาม

้นะคะมินก็จะมีเพลงปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันค่อนข้างจะหลายเพลงนะคะแล้วก็มีฟีเจอริงกับศิลปินหลายคนเหมือนกันเพลงนี้ค่ะถ้าปลายทางคือเธอนะคะประกอบซีรีส์รักออกเดิน2026นั่นเองนะคะหนึ่งเพลงที่หยิบมาให้ฟังกันด้วยค่ะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งค่ะ 102.25 Hits FM Nest นะคะอยู่ด้วยกันอีกจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะชั่วโมงนี้ก็ขอบคุณกับอัศยาคอนสตรัคชั่นค่ะล่าสุดเนี่ยอัปเดตนะคะในเรื่องของงานออกแบบคุณผู้ฟังนะคะบอกเลยว่างานออกแบบนะคะที่นำมาเผยแพร่นะคะในเพจ Facebook ของอัศยาคอนสตรัคชั่นนะคะบอกเลยนะคะเป็นเรื่องราวของแสงโดยเฉพาะเลยคุณผู้ฟังแสงและเงานะคะบอกเลยว่าเรื่องของการออกแบบนะคะเรื่องของแสงและเงาก็มีความสำคัญนะสำหรับใครค่ะที่อยากจะให้อัศยาคอนสตรัคชั่นเนี่ยออกแบบนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูนะคะตัวอย่างที่สร้างจริงนะคะที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยค่ะทางเพจ Facebook ของอัศยานะคะเขาก็จะมีแบบบ้านที่สร้างจริงนะคะที่สร้างเสร็จจริงแล้วเนี่ยที่ Facebook เนี่ยคือบอกเลยว่าแต่ละหลังเนี่ยโอ้โหออกแบบอย่างดีเลยคุณผู้ฟังนะคะคือสวยจริงๆนะคะรวมถึงวัสดุก่อสร้างต่างๆนะคะรวมถึงงานบิวอินนะคะโรงงานก็มีของตัวเองแล้วก็อยู่ลำปางด้วยนะคะใครที่อยากจะสร้างบ้านอยากจะปรับปรุงอยากจะรีโนเวทนะคะอยากจะบิวอินนะคะบอกเลยว่าครบจบที่อัศยาคอนสตรัคชั่นค่ะยังไงนะคะสอบถามปรึกษาได้เลยที่คุณอันนะคะ0995456982ค่ะหรือจะเป็นที่คุณไอซ์นะคะ0952822893นะคะหรือที่หน้าเพจ Facebook ก็อัศยาคอนสตรัคชั่นนะ

เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: Medical Clinic
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวฉ่ำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงาม
3: ลงมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กุ๊บเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับ
4: เอ็ดถูกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกที
3: แต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
4: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่องสบาย
3: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: It's music on the road
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่

็นเรื่องราวของความรักนะคะกับมนต์เสน่ห์นะคะของผีสาวนะคะเขาบอกว่าเป็นหมอผีสาวที่ตกหลุมรักนะคะหนุ่มบาดหลวงนะคะเธอได้พยายามใกล้ชิดแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยทำของใส่เขานะคะปรากฏว่าเหมือนบาดหลวงนี่มีใจให้นะคะแล้วก็เข้ามาทำดีด้วยทำให้หมอผีสาวเนี่ยก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าที่จริงแล้วเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยมันได้ผลจริงไหมนะคะหรือว่าบาดหลวงเนี่ยเขาตกหลุมรักจริงๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะของเพลงนี้นะคะของปรางทิพย์ขนึ่งนิดนั่นเองดู MV หรือยังนะคะบอกเลยว่าโอ้โห MV นี่หืมนะเป็นหนังเรื่องนึงเลยทีเดียวล่ะนะคะก็ไปติดตามกันได้นะสำหรับ MV ของขนึ่งนิดจากปรางทิพย์นะคะ5โมง44นาทีค่ะมาถึงในช่วงของท้ายชั่วโมงแล้วหลายนะคะขอบคุณกับกปภ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกปภ.แม่เมาะนะคะ 13-15 พฤศจิกายนนี้นะคะกลับมาแล้วสำหรับแม่เมาะเฟสนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่22นะคะเทศกาลดนตรีท่ามกลางธรรมชาติค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยคนศิลปินเนี่ยมาจัดเต็มนะคะ3วัน3สไตล์เลยนะคะวันแรกนะคะเจอต่ายอรทัยนะคะเจอเกสโนวานะคะวันที่14นะคะวัชรวดีอินดิโก้ค่ะใบเตยอาสยามนะคะแล้วก็วันที่15ไลอ้อนการบัณฑิตนะคะครูเต้ยอภิวัฒน์แล้วก็ ETC นะคะปิดท้ายนะบอกเลยว่า3วัน3อารมณ์นะคะนอกจากนั้นค่ะยังเจอในเรื่องราวของสินค้าต่างๆเนี่ยมากมายนะคะ1ปีเนี่ยมีครั้งเดียวคุณผู้ฟังนะทุกๆเดือนพฤศจิกายนนะคะกับงานนี้หลังจากที่จบแม่มอฮาฟมาราธอนเดือนตุลาใช่มั้ยคะพฤศจิกายนค่ะก็จะนี่เลยนะเทศกาลท่องเที่ยวแม่มอหรือว่าแม่มอเฟสติวัลค่ะยังไงก็ใครที่

Construction ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายก่อนเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะฟังเพลงยาวๆกับ Hits FM ต่อนะคะส่วนใครจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็ไลน์เข้ามาทิ้งไว้แล้วกันนะคะที่แอด Hits FM นะคะแอดข้างหน้า HITZFM นะคะพรุ่งนี้16 นาฬิกาเจอกันใหม่นะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: with Hits FM next.
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เป็นกันเองทุกแอททิจูด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอสมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวี

0: ปางโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: ่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM

0: Hits music prompt K on Hits FM next.
1: Do.โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รสนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รสนิยมป้าปี๋รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
2: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำตายตาดำ
3: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line ทีม @insoclinic และ Facebook insoclinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
4: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
4: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
6: It's FM The Next
7: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

FM Next เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโบประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโบคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159999

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ัลติเมทคลินิกพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและ

0: าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: แค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: Hits FM Next
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

โทรมาตอนนี้ได้ไหมเขาไม่ว่างอ่ะอยู่กับเพื่อน

Step Next Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์ Toyota เรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณ Toyota ลำปาง
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือ2ที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบ

0: Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนากัว500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือสองต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: จลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: Hits FM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความหิบทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: Hits FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: สดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: ลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 104.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: Hits FM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: Hits FM Next
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

แค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: .13/2568 ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: ใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
4: Hits FM Next
3: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
4: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
5: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
4: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
5: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
6: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook เกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

ื้นที่เพลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits FM Mix Hits FM The Mix ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

0: จลงสื่อโฆษณากับพิษ FM Next โทร0855492251
1: Hits FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: Hits FM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
5: All

0: Hits FM Next
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook ก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

าสยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: Hits FM Next 102.25 102.25
1: ไม่น่ารักจัง

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492

ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
2: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
5: It's FM The Next
6: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

พื้นที่เพลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits FM Next Hits FM Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: ีวิตอยู่เพียงอาหารสู่ร่างกายหาได้ไม่ชีวิตจะบริบูรณ์พูนสุขไปจะต้องได้รับพระธรรมนำทีวีเพราะพระธรรมนั้นเลิศประเสริฐสุดจะยั้งหยุดฉุดชั่วกลัววิถีชีพของเราจะประสบพบสิ่งดีแล้วจะมีสันติสุขทุกวันคืน
1: หลายคนคิดว่าการเผชิญความยากลำบากในชีวิตคือสัญญาณว่าพระเจ้าทอดทิ้งเราไปแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมล่ะ
2: ความจริงคือพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งคุณเลยนะการที่คุณเจอเรื่องท้าทายไม่ได้แปลว่าคุณอยู่คนเดียวในโลกนี้จริงๆทางตรงกันข้ามเลยค่ะทุกก้าวเดินที่ยากลำบากพระองค์อยู่ด้วยเสมอเพื่อสอนคุณให้เข้มแข็งขึ้นนี่แหละคือความจริง
1: ดังนั้นเลิกเชื่อเรื่องผิดๆได้แล้วค่ะขอให้คุณวางใจในพระองค์เสมอไม่ว่าชีวิตจะเจออะไรคุณมีพระองค์อยู่ข้างๆเสมอ

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าจะเดินไปในหุบเขาแห่งความตายข้าพเจ้าจะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเจ้าครับ

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์เช้านี้ลูกขอวางใจในพระองค์เหนือทุกสิ่งแม้โลกจะเต็มด้วยความกังวลแต่ใจของลูกจะไม่หวั่นไหวเพราะพระองค์คือความมั่นคงและเป็นที่พึ่งของชีวิตโปรดเติมพลังความหวังและความกล้าหาญใหม่ในวันนี้ให้ลูกก้าวเดินด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความกลัวขอให้ดวงตาของลูกมองเห็นพระพรมากกว่าปัญหาและขอให้หัวใจของลูกสงบในความรักอันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน

0: กำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น
1: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์0848090633

0: ปอร์เอลนินโยหรือกระแสน้ำอุ่นที่เรียกกันว่าเอลนินโยที่แรงที่สุดร้อนที่สุดมีพลังทำลายล้างสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ดาวโลกมีโอกาสสูงมากๆนะคะว่ามันกำลังก่อตัวอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้นายกรัฐมนตรีของอินเดียเขาออกมาบอกประชาชนของเขาเลยว่าหยุดการบริโภคคือบริโภคอย่างระมัดระวังมากที่สุดประหยัดให้มากที่สุดประหยัดน้ำมันประหยัดเงินตาต่างประเทศจากนี้ไปอย่างน้อยๆอีกหนึ่งปีเพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถอยู่รอดจากวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารไม่ใช่แค่วิกฤตที่มันมาจากสงครามไม่ใช่แค่วิกฤตที่เกิดขึ้นจากการปิดช่องแคบฮอร์โมสแล้วอะถ้าคิดว่าสิ่งนั้นแรงแล้วนะมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดมหาภัยพิบัติที่ทำให้ทุกอย่างมันแรงไปมากกว่านั้นอีกซูเปอร์เอลนินโย
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ผสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟียงชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
2: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
3: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
2: และโทร095-451-8710
4: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

0: หญิงสาวคนหนึ่งเคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐลูกจะปล่อยวางความวิตกกังวลได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวนอย่างอ่อนโยนแล้วตรัสว่านับแต่ตื่นนอนโลกก็ได้โยนสิ่งต่างๆนับพันเข้ามาในจิตของเธอทั้งความกังวลการเปรียบเทียบความกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นการกำหนดเวลาความคิดเห็นของผู้คนและความกลัวทั้งหลายและจิตของเธอก็ทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ด้วยการพยายามปกป้องเธอโดยการจินตนาการถึงผลลัพธ์ทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นแต่ในการทำเช่นนั้นมันกลับขังเธอไว้ในวงจรแห่งความกังวลที่ไม่สิ้นสุดเธอเริ่มมองเห็นอันตรายในที่ที่ไม่มีอยู่จริงเห็นภัยคุกคามในช่วงเวลาที่สงบสุขและเห็นปัญหาในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
1: หญิงสาวรับฟังด้วยความเงียบงันดวงตาของเธอสะท้อนถึงพายุที่ซัดกระหน่ำอยู่ภายในพระพุทธองค์ตรัสต่อว่าการจะปล่อยวางความวิตกกังวลเธอต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะจงสูดลมหายใจเข้าลึกๆสังเกตเสียงนกร้องการเคลื่อนไหวของสายลมและจังหวะที่อ่อนโยนของลมหายใจของเธอทุกครั้งที่จิตของเธอวิ่งไปหาความกลัวจงนำมันกลับมาอย่างอ่อนโยนกลับมาสู่ลมหายใจนี้หัวใจเต้นจังหวะนี้และช่วงเวลานี้พระองค์แย้มพระสวนอย่างนุ่มนวลและตรัสเสริมว่าความกังวลของเธออาศัยอยู่ในความคิดแต่ความสงบสุขนั้นอาศัยอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นยิ่งเธอฝึกฝนที่จะอยู่กับปัจจุบันมากเท่าไหร่ความคิดที่น่ากังวลก็จะมีอำนาจเหนือเธอน้อยลงเท่านั้นหญิงสาวก้มกราบและกล่าวว่าเช่นนั้นความสงบสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องออกไปตามหาแต่เป็นสิ่งที่ต้องกลับมาหานั่นเองบทเรียนจิตของคุณจะพยายามแก้ไขอนาคตอยู่เสมอแต่ความสงบสุขดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันเท่านั้นอย่าต่อสู้กับความคิดของคุณเพียงแค่กลับมาอยู่กับลมหายใจทุกครั้งที่คุณทำเช่นนั้นคุณจะดึงอำนาจคืนจากความกังวลและก้าวเข้าใกล้ความสงบสุขมากขึ้นอีกนิดจงหายใจจงอยู่กับปัจจุบันเพราะนั่นคือที่ที่ความสงบสุขของคุณสถิตอยู่เสมอมา
2: MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MIT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันหลบเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
3: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปาล์ม โทร062-046-5009และ0909204582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวซบตุ๋ยเมืองลำปาง
2: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำค่าไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปา

0: คุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่น Hits อันดับหนึ่งของคนลำปางธรรมะสอนใจ
1: มือที่ปล่อยก็ไม่เจ็บส่วนมือที่เจ็บเพราะไม่ปล่อยแต่ถ้าหากว่าถูกดีดบ่อยๆมันก็เจ็บไม่น้อยเหมือนกันนะโยมก็เดินมาเจอยางวงตรงนี้ข้างๆโบสถ์พอดีก็เลยนั่งพิจารณาว่าจริงสินะถ้าหากว่าคนที่ปล่อยเขาก็ไม่เจ็บส่วนคนที่เก็บเรื่องของที่ว่าคนนั้นต้องเป็นของฉันสิ่งนั้นต้องเป็นของฉันเหตุการณ์นั้นต้องเป็นของฉันฉันคือเจ้าของทั้งจักรวาลฉันต้องได้และพอไม่ได้ดังใจขึ้นมายางวงเหล่านี้โยมมันก็กลับมาดีดมันจะมีสักกี่วงในโลกนี้ล่ะเรื่องของสามีเรื่องของเงินทองเรื่องของยศตำแหน่งเรื่องของลูกที่เลี้ยงมาแล้วต้องได้ดังใจแม่สิลูกเรื่องของเพื่อนฝูงฉันดีกับคุณคุณต้องดีกับฉันสิมันก็เลยกลายมีเรื่องดีดตั้งหลายเรื่องนั้นเนี่ยในชีวิตเนี่ยเพราะไม่ยอมปล่อยแล้วเก็บไว้อีลุงตุงนางแบบนี้มันก็เป็นทุกข์มากนะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยโยมเรื่องนี้จริงๆใช้ได้กับทุกเรื่องในโลกเลยนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางมีอะไรมากระทบเพียงแค่รู้อย่าว่าแต่บุคคลแม้แต่เดินไปสะดุดธรณีประตูหรือว่าเดินไปสะดุดอะไรของแหลมๆคมๆมันสะดุดผ่านไปแล้วยังมานั่งมึงก็ยังโมโหกับตัวเองยังโมโหกับเท้าตัวเองที่ไปสะดุดคือแค่นี้มันก็เป็นทุกข์แล้วและถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของชีวิตของผู้หญิงผู้ชายที่คนหนึ่งเขาปล่อยมือไปแล้วแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมปล่อยเขาจะปล่อยไปด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามทีนะก็ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วหลุดไปแล้วคือเขาไปแล้วแต่เราก็ยังมาเก็บซ้ำๆหรือว่าเขาด่าครั้งเดียวหรือว่าเขาทำร้ายครั้งเดียวแต่เราก็มาแทงตัวเองซ้ำมันเหมือนกับเขาเอามีดมาแทงเราพอแทงเราเสร็จเนี่ยเหมือนกับรถวิ่งผ่านไปวิ่งผ่านไปคันเดียวแต่เราก็นั่งนึกทำไมมึงมาทำไมตอนนี้ไม่รู้หรือว่ากำลังทำงานอยู่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยรถวิ่งมาคันเดียวแต่ความรู้สึกในใจเหมือนกับมาเป็นร้อยเป็นพันคันเพราะว่าไม่ยอมปล่อยฉะนั้นจิตที่ปล่อยก็คือจิตที่ละนันทิก็คือละความเพลินเพลินของจิตพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าละความเพลินของใจนั่นละความเพลินที่จิตมันแค้นจนเพลินเพลินจนกระทั่งมันนั่งโอ้โหนี่นั่งโกรธเขาซะเป็นเดือนเป็นปีแล้วนะเนี่ยโมโหเขาซะเป็นเดือนเป็นปีแล้วนะเนี่ยเออนี่เรานี่มันบ้านะเนี่ยนะก็เลยมานั่งนึกลักษณะอย่างนี้ว่าจริงนะละความเพลินด้วยการมากำหนดดูปัจจุบันดูลมหายใจเข้าออกมีสติรู้ลมหายใจนะหรือว่ากำหนดด้วยการทำงานในมรรคมีองค์8เนี่ยกำหนดรู้ดูปัจจุบันกับสิ่งที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสด้วยกายใจคิดนึกอะไรกำหนดรู้ดูปัจจุบันละความเพลินจากการไปนึกถึงอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็มาดีดมาซ้ำอยู่อย่างเนี้ยเรื่องโน้นเรื่องนี้โอ้มันหลากหลายเรื่องมากนะชีวิตที่ถูกที่ไม่ยอมปล่อยเนี่ยแล้วก็แล้วสิ่งนั้นมันปล่อยไปแล้วไงเหตุการณ์นั้นมันผ่านไปแล้วคือเหมือนกับเหตุการณ์นั้นเขาปล่อยเราไปแล้วเขาปล่อยไปแล้วคือเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วแต่เราไม่ปล่อยคนคนนั้นเขาทิ้งไปแล้วแต่เราไม่ปล่อยลูกเลี้ยงมาดีแต่เขาไม่ดีเขาก็ไม่ดีมันก็เป็นเหตุปัจจัยของเขาแต่เราก็ไม่ยอมปล่อยแกต้องเป็นเด็กเล็กๆ เหมือนที่ฉันเตือนได้บอกได้ฉันต้องบังคับแกได้ไม่ยอมปล่อยมันก็เลยมีเรื่องเจ็บเยอะฉะนั้นแต่สุดท้ายจริงๆมันก็จะอยู่เพียงแค่ว่าต้องละความเพลิดละความเพลินเพลินในความชอบใจเพลินในความโกรธแล้วเก็บมันไว้เอามาคิดซ้ำคิดซ้ำคิดซ้ำมันคิดจนเพลินจิตมันไปสร้างภพสร้างชาตินรกก็เกิดขึ้นในปัจจุบันฉะนั้นก็ปล่อยอะไรที่รู้สึกว่ามันหนักก็ปล่อยด้วยการมากำหนดดูปัจจุบันดูปัจจุบันดูปัจจุบันนั่นคือการปล่อยดูปัจจุบันปล่อยอดีตปล่อยอนาคตไม่ต้องไปกังวลเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่านะมันต้องได้ดังใจฉันสิเมื่อกำลังคิดว่าอยากได้ในอนาคตความรู้สึกกังวลใจมันเกิดขึ้นเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่ามันไม่น่าได้นะแต่มันต้องได้สิมันกังวลเพราะมันไปจับอนาคตมาอีกแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายใครที่ไม่ยอมปล่อยก็ต้องทุกข์ไปอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะโยมนะใครที่ยังเจ็บเพราะมาดีดตัวเองซ้ำๆนี่ก็ดีดซ้ำหลายทีก็เจ็บแล้วถ้าดีดมา

0: ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันเจ็บมากนะเนี่ยอ่ะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจนะโยมนะใครที่กำลังทุกข์เราสร้างสุขด้วยการดูปัจจุบันดูปัจจุบันนะทุกอย่างมันมีเวลามันต้องปล่อยแน่นอนไม่มีใครที่จะครอบครองทุกอย่างในโลกนี้ได้หมดจักรวาลนี้เราแค่มาอาศัยและเพื่อที่จะฝึกดูใจดูจิตของเรากำหนดดูปัจจุบันเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันเพื่อสร้างนิพพานน้อยๆแล้วนิพพานใหญ่ๆเบื้องหน้าก็จะถึงได้ก็ขอเจริญพรเป็นกำลังใจด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมานำเสนอเท่านั้นอาตมาก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายเพียงแต่เป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติกันไปนะโยมนะขอเจริญพร
1: ธรรมะสอนใจ
2: สนับสนุนโดย
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540109899บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163870และโทร0954518710
4: นำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
5: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร0806579359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง
6: คุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่นฮิตส์อันดับหนึ่งของคนลำปาง

0: ปี2027จะเป็นปีที่โลกของเราร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีการบันทึกนี่เป็นคำเตือนล่าสุดซึ่งน่ากลัวมากๆนะคะจาก Met Office หรือว่าทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของอังกฤษที่ได้ออกมาพยากรณ์ว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของเรากำลังเจอกับสัญญาณเอลนีโญอย่างรุนแรงนั่นก็คือน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะต่อเนื่องไปจนถึงปี2027อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ3องศาเซลเซียสซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากๆถึงขนาดโปรเฟสเซอร์อดัมสเกฟซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์ของ Met Office ท่านออกมาบอกเลยนะคะว่าไม่เคยเห็นสัญญาณเอลนีโญที่รุนแรงมากขนาดนี้มาก่อนในแบบจำลองการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วค่ะมันมาแน่คือฝนแรงเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนอาหารอาจจะขาดแคลนในพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆรวมไปถึงหลายประเทศเนี่ยจะเจอกับสภาพอากาศสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนปรากฏการณ์เรนบอมหรือว่าพายุหมุนเขตร้อนเราเห็นข่าวกันเยอะมากใช่ไหมคะคลื่นความร้อนในยุโรปนี้รุนแรงมากๆเลยค่ะมีคนเสียชีวิตไปเป็นหมื่นคนแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่านี้อีกนะคะส่วนในโซนเอเชียของเราที่จะเจอบ่อยก็คือพายุหมุนเขตร้อนค่ะมีรายงานว่าได้เกิดพายุหมุนเขตร้อนไปแล้วอย่างน้อย18ลูกประเทศจีนเนี่ยเจอไต้ฝุ่นไปแบบทีๆต่อเนื่องติดต่อกันรวมไปถึงสิ่งที่เราจะเจอบ่อยขึ้นในโซนเอเชียก็คือปรากฏการณ์เรนบอมหรือว่าฝนที่มันตกแช่ๆตกต่อเนื่องแบบนั้นแหละค่ะจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มันทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วแล้วก็มาเจอกับภาวะโลกร้อนที่มันรุนแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยนะคะปี2027ที่ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษได้เตือนว่าอาจจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกยุคใหม่เท่าที่เคยมีการบันทึกมาค่ะ
1: หุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกเลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงโทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
2: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
3: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
2: และโทร095-451-8710
4: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

0: ศีลเป็นพื้นฐานของธรรมทั้งหมดถ้าศีลไม่อยู่ธรรมก็ไม่เกิดผู้ละเมิดศีลเหมือนคนทุบฐานบ้านของตนเองต่อให้สร้างสิ่งใดเพิ่มก็พังลงมาได้ง่ายกรรมไม่เคยลืมผู้กระทำถึงคนอื่นจะไม่รู้แต่จิตรู้และธรรมนั่นแหละเป็นผู้ตัดสินผู้ทำผิดศีลย่อมไม่มีความสงบเพราะใจถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาไฟนั้นคือโทสะโลภะและโมหะคนเรามักคิดว่าทำเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่กรรมไม่ได้วัดที่คำว่าเล็กหรือใหญ่มันวัดที่เจตนาวันนี้โกหกเล็กน้อยพรุ่งนี้โกหกมากขึ้นสุดท้ายกลายเป็นนิสัยคนทำผิดศีลจะเริ่มชินกับความผิดจากความกลัวกลายเป็นความเฉยจากความเฉยกลายเป็นความกล้าแต่เมื่อผลกรรมมาถึงจะรู้ว่าไม่มีอะไรเล็กเลยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อจิตคิดชั่วกายก็ทำชั่วการผิดศีลเริ่มที่ความคิดก่อนเสมอถ้าไม่หยุดที่ใจการกระทำจะตามมาคนที่ทำผิดศีลบ่อยๆใจจะหยาบลงโดยไม่รู้ตัวและจะไม่เห็นว่าตนเองผิดนั่นแหละคือความน่ากลัวของกรรมคือทำให้คนมืดบอดต่อความผิดของตนศีลไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นหลักคุ้มครองชีวิตผู้รักษาศีลย่อมมีความเบาใจผู้ละเมิดศีลย่อมมีความหนักใจแม้ไม่มีใครเห็นการฆ่าการลักการผิดกามการพูดเท็จล้วนทำให้จิตเศร้าหมองและจิตที่เศร้าหมองย่อมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและภายหน้าศีลไม่ใช่เรื่องของศาสนาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์เมื่อโกหกบ่อยๆใจจะไม่กล้าเผชิญความจริงและจะหนีความจริงตลอดชีวิตเมื่อโลภมากก็พร้อมจะลักพร้อมจะโกงเมื่อโกรธมากก็พร้อมจะฆ่าทั้งหมดนี้เกิดจากจิตที่ขาดศีลและจิตนั่นเองเป็นผู้รับผล
1: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิทาย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดี นอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปาล์มโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าซบตุ๋ยเมืองละ

0: าคุณรักลูกสอนให้จำ5ข้อนี้ไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตถ้าคุณรักลูกอย่าสอนเขาแค่ให้เป็นคนเก่งแต่จงสอนให้เขาใช้ชีวิตเป็นเพราะ5ข้อนี้อาจช่วยลูกได้ในวันที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ข้างๆข้อที่1อย่าไว้ใจใครง่ายๆแต่ก็อย่ามองทุกคนเป็นคนไม่ดีสอนให้ลูกรู้จักดูคนจากการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดเพราะคนที่จริงใจกับเราจะพิสูจน์ตัวเองด้วยเวลาข้อที่2หาเงินให้เป็นและใช้เงินให้เป็นชีวิตไม่ได้มีแค่วันที่มีเงินแต่ต้องรู้จักเก็บรู้จักวางแผนและอย่าใช้ชีวิตเกินกำลังเพราะวันที่ไม่มีใครช่วยเราจะได้ยังยืนได้ด้วยตัวเองข้อที่3ถ้าไม่ไหวให้รู้จักถอยการยอมถอยไม่ได้แปลว่าแพ้บางครั้งการเดินออกจากคนหรือสถานการณ์ที่ทำร้ายเราคือการรักษาชีวิตและอนาคตของตัวเองข้อที่4อย่าดูถูกคนอื่นและอย่าให้ใครดูถูกเราจงให้เกียรติคนอื่นเสมอแต่ก็ต้องรู้จักรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะคนที่เห็นคุณค่าตัวเองจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายซ้ำ
1: ๆข้อที่5ไม่ว่าโตแค่ไหนอย่าลืมคนที่เคยอยู่ข้างเราในวันที่ยังไม่มีอะไรวันหนึ่งลูกอาจมีครอบครัวมีงานมีเงินและมีชีวิตของตัวเองแต่จงอย่าลืมว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มีคนเคยเหนื่อยเพื่อเราโดยไม่เคยคิดจะเอาอะไรคืนจำไว้นะลูกวันนี้ลูกอาจรำคาญกับคำสอนของพ่อแม่แต่วันหนึ่งเมื่อชีวิตสอนลูกด้วยตัวเองลูกจะเข้าใจว่าทุกคำที่พ่อแม่เคยพูดล้วนมาจากความรัก

0: ่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: พี่อ้วนคะเวลามีเรื่องให้กังวลพี่ทำอย่างไรคะ
3: พี่อธิษฐานก่อนครับแล้วฝากทุกเรื่องไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยเราครับอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลย
4: ผมหมดหนทางแล้ว
5: ลูกเอ๋ยเกิดอะไรขึ้น
4: ผมอธิษฐานแล้วครับ
5: จงขอแล้วเจ้าจะได้รับ
4: ผมยังขอได้อีกหรือครับ
5: ได้เสมอจงแสวงหา
4: ผมจะลองอีกครั้ง
5: แล้วเจ้าจะพบจงเคาะ
6: เข้ามาสิลูก
4: ขอบคุณครับ
5: ทุกคนที่ข
4: อ
5: ก็ได้รับคนที่แสวงหาก็พบคนที่เคาะประตูก็จะเปิดให้
7: กำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น
8: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดศรีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: Hits FM The Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
9: มหาสมุทรแปซิฟิกกำลังเดือดอุณหภูมิน้ำทะเลพุ่งสูงเกินขีดจำกัดทางวิทยาศาสตร์แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 1,000 ปีสหประชาชาติออกแถลงการด่วนระดับโลกมอนิเตอร์ระบุว่าวิกฤตร้อนสุดขีดนี้กำลังเกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาเราทุกคนลมค้าตามธรรมชาติป่วนแปรอย่างรุนแรงและกำลังพัดพาเอาพลังงานความร้อนมหาศาลเข้าสู่อ่างเก็บความร้อนของโลกความร้อนไม่ได้สะสมแค่ในอากาศแต่น้ำทะเลลึกกำลังดูดซับพลังงานความร้อนเท่ากับระเบิดปรมาณูหลายแสนลูกในทุกๆวันนักวิทยาศาสตร์จับตาปี2027เมื่อกราฟพลังงานสะสมพุ่งสูงสุดมันเสี่ยงที่จะขึ้นแท่นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติซีกโลกหนึ่งจะโดนสูบความชื้นจนแห้งขอดแหล่งน้ำธรรมชาติที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตกำลังเหือดแห้งจนกลายเป็นผืนดินแตกระแหงอุณหภูมิที่สูงเกินต้านจะเปลี่ยนป่าสมบูรณ์ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงพร้อมปะทุไฟป่าครั้งมหึมาที่ไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่อีกซีกโลกจะเผชิญมวลไอน้ำมหาศาลถล่มด้วยพายุฝนสุดปู่และน้ำท่วมฉับพลันเข้าล้างผืนดินความแปรปรวนนี้กำลังเข้าซ้ำเติมผลผลิตทางการเกษตรสะเทือนห่วงโซ่อาหารและจุดชนวนวิกฤตอาหารขาดแคลนทั่วโลกนี่ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอันไกลแต่คือวิกฤตสภาพอากาศรุนแรงที่สุดในรอบสหัสวรรษที่กำลังบีบให้มนุษย์ต้องรับมือตั้งแต่วินาทีนี
8: ้สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร081-993-4509 086-186-7846และ054-010-861มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร081-992-1852และ054-010-989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054-316-387และโทร095-451-8710
10: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
8: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมก เปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินนากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

วัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีคุณฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับเช้ามาก็ฟังรายการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเช่นนี้เรากลับมาเจอกันตามสัญญาเมื่อวานนี้บอกว่าวันพรุ่งนี้จะมาวันนี้ก็มาแต่บางวันนะครับก่อนหน้านั้นมาว่าวันพรุ่งนี้มาเจอกันแต่ปรากฏว่าติดธุระป่าปังไม่ได้มาเจอก็มีเหมือนกัน6รายการกับอีกประมาณ12นาทีนะครับกับเช้าวันพุธที่7ตุลาคม2569นะครับก็ถือว่าอยู่ในต้นเดือนนะครับสัปดาห์แรกนะครับก็คือสัปดาห์แรกของเดือนนั่นเองที่เรามาเจอกันวันนี้นะครับก็ฝนก็ยังตกนะครับจริงๆก็ใกล้หน้าหนาวละเดี๋ยวปลายเดือนนี้คงจะหนาวเย็นนะคุณฟังหนาวเย็นแบบอบอุ่นนะครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเอลนิโญมันก็มีส่วนประกอบทำให้อากาศในเมืองไทยเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะหนาวแบบอบอุ่นไม่ได้หนาวจัดเหมือนปีที่ผ่านมานี่เวลาผมขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานตอนเช้าๆนี่คุณฟังใส่เสื้อกันฝนนะครับเพราะเสื้อกันฝนนี่มันจะละเอียดใช่ไหมครับพอมันละเอียดปุ๊บมันไม่มีลมเข้าไปในตัวเสื้อกันฝนได้นะครับก็ทำให้เรานั้นอบอุ่นได้เหมือนกันผมเริ่มต้นกับเพลงลำเปิงลำปางนะครับพี่น้องเขาเอามาคัฟเวอร์น่ารักเพลงที่หลายๆท่านนะครับก็ชอบที่จะเอาไปเต้นรำกันนะครับลำเปิงลำปางที่มีทั้งต้นฉบับแล้วก็มีทั้งน้องอ้อมเสียงของผู้หญิงอะไรพวกนี้นะครับก็ร้องหลายๆเวอร์ชันเหมือนกันแต่เวอร์ชันที่ผมเล่นให้ฟังนี่เป็นเวอร์ชันของ AI นะครับคัฟเวอร์กันนะครับร่ำเปิงลำปางนั่นเองเป็นเพลงที่ฟังแล้วน่ารักนะครับมาต่อกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับเทพธิดาดอย

เทพธิดาดอยนะครับต้นฉบับเป็นเสียงของคุณหมอพันธิวา คุณหมอพันธิวานี่ก็เป็นศิษย์เก่าของมช.นะครับเป็นคนจังหวัดตากและคุณหมอพันธิวานะครับคุณหมอร้องในน่ารักเลยเสียงผู้หญิงแต่ว่าเอามาคัฟเวอร์เป็นเสียงผู้ชายใช่ไหมครับแต่ก็ฟังได้คุณฟังนะครับก็พอฟังได้ก็ฝากถึงคุณฟังทุกท่านเลยนะครับมีความสุขกันทุกท่านเลยนะครับคุณฟังหลายท่านชอบเอา AI นะครับแต่งหน้านะครับหน้าตาของเราเนี้ยนะครับให้ AI เขาเอาไปแต่งแล้วก็บางทีทำให้หน้าตาของเราเนี่ยดูดีขึ้นนะครับอย่างหน้าผมนี่มันไม่ค่อยจะเรียบอะนะครับหน้าตามันไม่ค่อยจะดีอะถ้าเอา AI มาแต่งแล้วโอ้ยคุณฟังจำไม่ได้เลยแต่ว่าก็ยังมีเค้าคงเดิมแต่ว่าตอนนี้นะครับคุณฟังทาง Facebook เขาก็พยายามที่จะไล่บี้เหมือนกันว่าใครบ้างที่เอา AI มาแต่งหน้าเขาจะเก็บหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บพิเศษอะไรไหมนะครับฉะนั้นใครที่จะใช้ AI ในการที่จะเอามาทำหน้าให้หล่อๆสวยๆนี่ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าอาจจะปิดนะครับไม่ให้เห็นหน้าไม่คือหน้าจอนี่จะเป็นสีเทาหรือสีดำไปเลยก็มีนะครับจะไม่ให้หน้าคุณที่หล่อๆสวยๆที่ AI เขาแต่งให้เนี่ยออกมาทางใน Facebook นะครับอันนี้ก็บอกให้รู้มาฟังเพลงดอกนกยูงนะครับต้นฉบับเป็นเสียงของคุณอาธนนาธนนาเมฆใหญ่นะครับ

เพลงดอกนกยุงบ้านเราเรียกว่าดอกอะไรดอกสมพอใช่ไหมครับคุณฟังดอกนกยุงนี่แหละสวยๆงามๆเลยคุณฟังอยู่บางทีเขาเอามาปลูกนะครับทางหลวงนี่ก็เอามาปลูกเต็มแถวข้างถนนนี่นะครับคุณฟังก็น่ารักพอสงกรานต์นี่นะครับแต่ยุคก่อนนี่เขาจะไปไหนเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเช่นไปเล่นสงกรานต์เนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์เยอะเลยก็จะเอาดอกนกยูงดอกหางนกยูงนี่แหละคุณฟังนะครับเอามาประดับรถมอเตอร์ไซค์ให้สาวๆ สาดน้ำกันน่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่แล้วสำหรับวัยรุ่นที่จะเอาดอกไม้นะครับมาประดับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ไปให้สาวๆได้สาดน้ำกันแต่ก่อนก็เป็นจุดเป็นจุดเดี๋ยวนี้นะครับไม่ค่อยจะมีคนอยู่ข้างถนนที่จะคอยสาดน้ำเพราะว่าอันตรายใช่ไหมครับเวลายืนอยู่ข้างถนนจะสาดน้ำกลัวรถที่วิ่งมาน่ะไม่รู้ว่าคนขับเขาจะเมาไหมคนขับเขาจะไม่เมาไหมหรือว่าจะรถแฉลบไหมเขาก็ไม่ค่อยจะสาดน้ำกันสักเท่าไหร่นอกจากมีจุดที่เล่นลำพานเหล่านี้ก็เหมือนอย่างกับกรุงเทพนะครับคุณฟังแต่ก่อนนี้ถนนวิสุทธิกษัตริย์นี่นะครับเป็นสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ของคนกรุงเทพนะครับหลังๆมานี้ก็จะเป็นถนนข้าวสารนะครับหรือว่าตรอกข้าวสารใกล้ๆกับถนนวิสุทธิกษัตริย์นั่นแหละนะครับก็จะมีถนนวิสุทธิกษัตริย์ก็จะมีการประกวดนางงามวิสุทธิกษัตริย์หรือว่านางงามสงกรานต์นะครับก็เป็นจุดที่ให้เล่นลำปางเราก็เหมือนกันเป็นจุดให้เล่นเหมือนกันอย่างเช่นแถวๆห้าแยกหอนาฬิกานะครับหน้าวัดเชียงรายอะไรเนี้ยก็เป็นจุดที่ให้เล่นน้ำสงกรานต์ตามที่ต่างๆก็อาจจะมีประปรายที่ดูแล้วมันปลอดภัยน้องๆเขาก็จะเล่นกันนะครับแต่บางที่บางแห่งเขาก็ไม่กล้าเล่นเพราะว่ารถมันวิ่งเร็วเหลือเกินถนนหนทางมันก็ดีแต่ก่อนนี้เป็นถนนแคบๆเล็กๆนะครับคนก็เวลาใช้ถนนเขาก็จะระมัดระวังไม่ค่อยจะวิ่งรถเร็วแต่เดี๋ยวนี้ถนนหนทางดีคนก็ขับรถเร็วคนที่จะเล่นน้ำก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมครับกับเพลงเอื้องรวยนะครับ

ดอกเอื้องดอกเอื้องเนี่ยคุณฟังนะครับก็เป็นเพลงที่ผมเลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับเอื้องรวยนะครับก็เอื้องที่มันจะร่วงมันแก่แล้วอะไรพวกนี้ผมไปดูคลิปหนึ่งนะครับจากน้องอยู่แถวแม่เมาะนะครับคุณฟังชื่อน้องน้ำฝนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมีคุณแม่อยู่ที่บ้านหางหุงเอ๊ตรงไหนคุณฟังหางหุงก็อยู่ที่แม่เมาะนั่นแหละนะครับจะอยู่ตรงไหนนี่นามหางหุงก็เคยได้ยินชื่อนะครับคุณแม่ก็อาจจะดื้อหน่อยนึงโอ้โหคุณฟังนะครับคุณแม่นี่พูดรู้เรื่องหมดนะครับนึกถึงตัวเองขอให้กำลังใจกันละกันใครที่เจอคุณแม่อาจจะยังแข็งแรงอยู่นะครับเดินเหินนี่บางทีอาจจะดื้อลูกนะครับดื้อลูกแม่ลูกก็บอกว่าอย่าไปอย่าไปนะครับบางทีปิดประตูนะครับปิดประตูใส่กุญแจเรียบร้อยนะครับคุณแม่อุ้ยนี่ก็ยังแม่อุ้ยมาใช่ไหมยังใช้คำภาษาไทยทางเหนือเรานะครับอย่างเช่นผมยังลืมเลยว่าโอ้นะครับคุณแม่เขาเก่งนะจำอย่างเช่นเปิดประตูเราจะใช้เดี๋ยวนี้เราชินคำว่าเปิดประตูนะครับแต่ว่ายายอุ้ยมาเนี่ยก็จะบอกว่าไขประตูอะไรวันนี้เขาจะใช้คำภาษาไทยทางเหนือเราเก่งมากเลยแต่ว่าคุณอุ้ยมาเนี่ยนะแม่อุ้ยมาเนี่ยก็จะดื้อหน่อยนึงคุณลูกก็บอกอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวจะไปส่งนะครับบางทีเดินไปคุณฟังคนก็ต้องเอามาส่งที่บ้านนะครับคนแล้วคนเล่าไปเห็นเดินอยู่ตรงไหนก็เอาใส่รถขึ้นรถมาเอามาส่งที่บ้านน้องน้ำฝนเห็นใจนะครับยังไงก็ขอให้อะไรมันดีขึ้นนะขอให้อุ้ยมานี่อย่าดื้อน้องน้ำฝนกันละกันผมก็เคยเจอมานะครับคุณแม่ตอนที่เดินด้านเนี่ยโอ้บอกว่าอย่าไปอยู่นี่ผมตอนเช้ามาทำงานเนี้ยนะครับมีแต่เราคนเดียวนะครับบอกว่าอย่าไปนะครับก็ไปตรงนั้นไปตรงนี้ขังประตูเปิดขังปิดกุญแจแล้วก็มาทำงานในตอนเช้านะครับก็เขย่าประตูอยู่นั่นนะครับบางทีเขาอาจจะอยากจะไปนั่นไปนี่นะครับแต่เขาก็ไปแล้วก็ไปไม่ได้อะคุณฟังไปแล้วออกถนนไปมันอันตรายเยอะฉะนั้นใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เชื่อฟังคุณลูกบ้างแต่ก่อนนี้นะครับคุณลูกอาจจะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวนี้คุณแม่ต้องเชื่อฟังคุณลูกบ้างนะนะครับไม่ดื้อนะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับปลอดภัยที่สุดมีข้าวกินนะครับอยู่กับลูกกับหลานสบายใจไม่ต้องไปเดินไปตรงนั้นตรงนี้มันอันตรายนะครับขอให้กำลังใจน้องน้ำฝนที่แม่เมาะกันเลยการเห็นคลิปน้องเขาโอ้โหนะครับนึกถึงตัวผมก็เหนื่อยสมควรหน่อยเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะครับ

0: ีวิทยุกระจายเสียง
1: Hits FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: จังหวัดลำปางจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12,534 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่10ของไทยมีประชากรประมาณ 710,000 คนจังหวัดนี้มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดเชียงรายพะเยาทิศใต้ติดกับจังหวัดสุโขทัยและตากทิศตะวันออกติดกับจังหวัดแพร่ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจังหวัดแห่งนี้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น13อำเภออำเภอที่ใหญ่ที่สุดคืออำเภองาวมีพื้นที่ประมาณ 1,815 ตารางกิโลเมตรและอำเภอที่เล็กที่สุดคืออำเภอสุประมีพื้นที่ประมาณ502ตารางกิโลเมตรในด้านลักษณะทางภูมิประเทศทิศตะวันตกมีทิวเขาขุนตาลเป็นแนวเขตธรรมชาติขั้นระหว่างลำปางกับเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนทิศตะวันออกมีทิวเขาผีปันน้ำขั้นระหว่างลำปางกับแพร่และพะเยาโดยพื้นที่กว่า 70% ของจังหวัดนั้นเป็นภูเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญส่วนทางตอนกลางเป็นเขตแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเป็นที่ราบและพื้นที่ราบลอนคืนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนแม่น้ำโดยแม่น้ำสายหลักของจังหวัดคือแม่น้ำหวังมีความยาวประมาณ335กิโลเมตรมีต้นกำเนิดจากทิวเขาผีปันน้ำทางตอนเหนือไหลผ่านใจกลางจังหวัดจากเหนือลงใต้บรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากและจังหวัดนี้ยังเป็นแหล่งถ่านหินลิกไนท์และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โรงไฟฟ้าแม่หมอตั้งอยู่ในอำเภอแม่หมอและจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดเดียวในไทยที่ยังคงอนุรักษ์รถม้าเป็นพาหนะเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวและลำปางถือเป็นแหล่งผลิตเซรามิกและชามตราไก่ที่ดีและใหญ่ที่สุดในไทยโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดเป็นโรงพยาบาลรักษาช้างและมีมูลนิธิช้างแห่งแรกในโลกวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดโบราณศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง

ลองนึกภาพชามใบหนึ่งที่คุณเห็นแทบทุกร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศไทยพื้นขาวลายไก่สีแดงส้มตัวใหญ่ตรงกลางล้อมด้วยใบตองและดอกโบตั๋นคนไทยเรียกมันติดปากว่าชามตราไก่เกิดขึ้นในปี2498ชายชื่ออี้หรือซิมหยูแซ่ฉินคนพบแร่ดินขาวคุณภาพดีที่บ้านปางค่าอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางดินขาวชนิดนี้เหมาะกับการทำเซรามิกเป็นอย่างมากปี2500โรงงานผลิตชามไก่แห่งแรกในไทยจึงถือกำเนิดขึ้นที่ลำปางใช้ชื่อว่าโรงงานสามัคคีช่วงปี2502ถึง2505มีโรงงานผลิตชามไก่ผุดขึ้นในลำปางมากมายลวดลายไก่บนชามไม่ใช่โลโก้หรือยี่ห้อของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ค่อยๆกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำปางไปโดยปริยายจากชามราคาไม่กี่บาทกลายเป็นของขึ้นชื่อที่ทุกบ้านต้องมีอย่างน้อย1ใบปี2556กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนชามตราไก่เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดลำปางอย่างเป็นทางการ

0: างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
2: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟียมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
1: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
2: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
1: และโทร095-451-8710
3: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนพิ

กับเพลงจงรักนะครับอย่างที่ผมเคยเล่นบ่อยๆแล้วก็พูดบ่อยๆว่าถ้าจะรักใครแล้วไม่ต้องไปถามถึงอดีตเนี่ยต้องดูปัจจุบันเขาว่าเขารักเราจริงไหมแล้วเขาเป็นคนดีจริงไหมเขาอาจจะมีการปรับเนื้อปรับตัวให้เป็นคนดีได้นะคนเราเนี่ยคนฟังนะครับชีวิตมันก็คงจะไม่ชั่วตลอดหรอกนะครับก็คงจะต้องเป็นคนดีนะครับจะรักใครก็แล้วแต่ไม่ต้องไปถามถึงอดีตนะครับอดีตอาจจะมีคนจดจำเยอะแยะเลยว่านายบุญเรืองไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับเอามาพูดให้คนทั่วไปได้ฟังจนมาเข้าหูคนที่จะรักนะครับบางทีก็ท้อไปเลยว่านายคนนี้มันไม่ดีมาก่อนไม่ต้องไปรักมันต้องดูปัจจุบันดีกว่าว่าเขาจริงใจเขารักจริงไหมอะไรเนี้ยนะครับต้องพิจารณากันหลายๆอย่างคุณฟังครับคุณฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่า you pop you pop นะครับ u p o v อันนี้เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเต็มๆแล้วมันยาวคุณฟังเขาเลยย่อออกมาเป็น you pop u p o v นะครับก็หมายถึงสหภาพนะครับสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการควบคุมพันธุ์พืชใหม่ประเทศเวียดนามนะครับคุณฟังแต่ก่อนเนี่ยคุณฟังคงจะเคยได้ยินนะครับว่าเขาส่งข้าวออกขายเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าไทยไปแล้วนะครับแซงหน้าประเทศไทยไปส่งข้าวออกนอกส่งไปขายต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ตอนหลังๆมาทำไมเขาเงียบคุณฟังเพราะว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขาลงสัญญาลงสัญญากับตัวนี้ยูป๊อปเนี่ยนะครับเหมือนฟังได้ทำสัญญาฉะนั้นเขามีเท่าไหร่อะไรทำไมเนี่ยเขาต้องขายไปให้กับยูป๊อปอย่างเดียวนะครับพันธุ์พืชจะซื้อก็ต้องซื้อจากยูป๊อปนะครับฉะนั้นมันก็เลยไม่มีข่าวว่าเวียดนามขายข้าวแซงประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในระยะหลังๆนี่ไม่เคยได้ยินเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะควบกำหนดราคาหรือว่าควบคุมสินค้าของเขาได้นะครับมีเท่าไหร่ต้องส่งไปขายให้กับยูป๊อปอย่างเดียวนะครับยูป๊อปก็ขายพันธุ์พืชนะครับอย่างเช่นเมล็ดข้าวเนี่ยขายให้ถ้าเอาไปขายเองคุณฟังนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์มันมีละถ้าไปลงสัญญานะครับก็หมายถึงว่าสภาพระหว่างประเทศเพื่อการควบคุมพันธุ์พืชใหม่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2504นะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีหน้าที่ส่งเสริมระบบคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่นะครับคุณฟังประเทศไทยเรายังไม่ได้ลงนามก็มีข่าวมาว่านะครับในเรื่องของตอนที่น้ำท่วมอาจจะไปแอบลงนามกันกับยูป๊อปเราก็กลัวเหมือนกันพันธุ์พืชที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนบรรพบุรุษเราได้เก็บรักษาไว้อย่างเช่นพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บแล้วเอามาปลูกใหม่ได้เราต้องซื้ออย่างเดียวจากยูป๊อปนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงนามนะฉะนั้นคุณฟังก็ยังไม่ต้องไปตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นนะครับก็รอฟังกันแล้วกันว่าถ้าเขาลงนามเมื่อไหร่แน่นอนนะครับเราไม่มีสิทธิ์ในพันธุ์พืชเหล่านั้นนะครับต้องส่งไปขายอย่างเดียวนะครับเราจะมาแปรรูปไปส่งโรงงานแปรรูปเราก็จะถูกดำเนินคดีในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับมาฟังเพลงจอมนางบนกลางใจนะครับ

0: ผมทำนายเลยนะครับในอนาคตคนเราจะอวดบ้านรถนาฬิกากระเป๋ากันน้อยลงคนเราจะอวดกันเรื่องสุขภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านการกีฬาและเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านร่างกายมากขึ้นคนที่มีกล้ามคนที่มีเส้นเลือดที่ไบเซปเนี่ยคุณจะดูดีกว่าการใส่เสื้อตัวละหลักแสน
1: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญของสุขภาพที่ดี

0: มิตรไทย MIT ไทยมิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MIT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
1: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปาบโทร062-046-5009และ0909204582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวศบตุ๋ยเมืองลำปาง
2: ในชั่วโมงนี้ผมจะส่งท้ายกับเพลงชั่วนิดนิรันดร์นะครับชั่วนิดนิรันดร์เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: ่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มีหลายคนถามว่าเวลาท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตเราจะหาทางออกหรือกำลังใจจากไหนได้บ้างคะนี่คือคำตอบค่ะจำไว้นะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของฉันฉันจะกลัวผู้ใดเล่าให้เราวางใจในพระองค์เสมอไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนจะเมื่อใจเราเข้มแข็งด้วยความเชื่อทุกอุปสรรคจะเล็กลงค่ะลองใช้หลักคิดนี้ในทุกวันแล้วคุณจะพบสันติสุขในใจแน่นอน
3: พี่น้องครับหลายคนเชื่อว่าความทุกข์คือบทลงโทษจากพระเจ้าแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเรื่องนี้แหละที่หลายคนเข้าใจผิดไปไกลแท้จริงแล้วความทุกข์มักเป็นเหมือนครูที่สอนเราให้เติบโตแข็งแกร่งและใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นมันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตคริสเตียนต่างหากครับ
4: ดังนั้นอย่าท้อแท้เมื่อเจอปัญหาแต่จงเข้มแข็งพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งคุณและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอขอให้มีกำลังใจนะครับทุกคน
5: กำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น

ลำปางไม่ได้มีดีแค่รถม้าแต่นี่คือ7วัดที่สวยจนคุณต้องตะลึงจะมีที่ไหนบ้างตามผมไปดูพร้อมกันเลยครับอันดับ7วัดพระธาตุจอมปิงกับปรากฏการณ์เงาพระธาตุกลับหัวผ่านรูหน้าต่างไม้สวยมหัศจรรย์แบบที่หาดูได้ยากมากจริงๆครับอันดับ6วัดจองคำชมความงามของศิลปะไทยใหญ่และเจดีย์ทรงพม่าสีทองอร่ามที่สะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตได้ดีที่สุดเลยครับอันดับ5วัดศรีรองเมืองวิหารไม้สักทองทั้งหลังที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตฝีมือช่างพม่าที่สวยงามจนต้องหยุดมองจริงๆครับอันดับ4วัดปงสนุกวัดไม้โบราณที่ได้รับรางวัลระดับโลกจากยูเนสโคการันตีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับอันดับ3วัดเจดีย์ซาวหลังโดดเด่นด้วยเจดีย์สีขาวถึง20องค์เรียงรายกันอย่างสวยงามท่ามกลางความเงียบสงบที่น่าศรัทธาครับอันดับ2วัดเฉลิมพระเกียรติเจดีย์สีขาวบนยอดเขาที่ตั้งตระหง่านท้าทายสายตาวิวสวยหลักล้านที่ชีวิตนี้ต้องมาเห็นสักครั้งครับอันดับ1วัดพระธาตุลำปางหลวงที่สุดแห่งสถาปัตยกรรมล้านนาและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลูที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยที่สุดครับลำปางมีวัดสวยกว่าที่คิดใช่ไหมครับ

สะพานเดียวทำไมมี2รัชกาลสะพานรัชดาภิเษกที่ลำปางชื่อเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่5แต่สะพานสีขาวที่เราเห็นสร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่6ทำไมชื่อกับตัวสะพานถึงมาจากคนละยุคคำตอบคือชื่อเดิมถูกเก็บไว้แม้โครงสร้างจะเปลี่ยนมาแล้วหลายรุ่นและการเปลี่ยนนั้นช่วยให้เราอ่านเมืองลำปางได้มาก